0: Au lah, dah dekat caunya.
1: Okay.
0: Tu aja cerita aku lah. Yalah, next time aku cerita baru ke.
2: Okay. Tentu yang Mayu cerita bukan eh, Mama Yadin.
0: Mayu. Tu baru yang aku ngau. Tapi aku suruh ingat start dari muka program tu sumpah.
1: Aman. 10 tahun kawak dia. Mayu tak ada temu noan eh.
0: Bukan
2: dah. Tuan Baduk tegak takut tak ke berkena itu Mama Yadin?
0: Nada ya. Lepas aku Baduk leban ke Tegal. You dah berana miet tu, nanti lagi boleh kawal lagi.
2: Ayah, mana ikannya?
0: Nyajak lah, terima kasih ya.
1: Okay, sama-sama. Jadi, teka bekerja bak mall, bak hotel, hospital. Sigi, ukai teka tanya nama tu Nil. Sigi bisik teka bekerja. Nah, nang bisik
2: ngadi. Kini,
1: bak airport.
2: Dia bakal kita bisik. Ukai airport. Ukai sebenarnya bak airport kita di tu aja. Ada kita traveling ngagai nor bukai bisi ngasai kota nyelai kini bai pon do bukainya nada salah megak
1: ya
2: ba bilun megak pan sem lapan kita nemu bilun tu yang ngangkut mayuh hutai sem
1: betul.
2: Tentu ya mayuh hutai ke nyadi nanti kita bisi ngasai kota ke nyelai mah ba bilun ya tadi
1: kadang-kadang mai hutai ke orang udah nadai menya tadi ne
2: sem
1: ba program tu Neil ne bisi siko dua tang ngarap ke mayuh security atau kejaga boleh berkongsi ke cerita sida ya Neil
2: kelebih lagi ke security ya ke malam-malamnya sem ba sekolah ba hospital
1: ba kilang take up safe site kenyal eh sida tu kumpul sigi mayuh cerita.
2: Ya.
1: Bisi suba waktu terubah program tu tang ngarap ke mayuh agi meh bala security kita. Okay, nama dah sida tu mayuh cerita tu Neil.
2: Sida ya leban nya meh hotel ke nyadi nya tadi. Jarang ya nyadi siang. Sida security tu sigi diguna orang mayuh malam. Tapi ke malamnya meh selalu nyadi. Nanti nak benda utai ningau utai ke sida ya.
1: Ya. Okay, ketua nakut ke security gawak malam tu ni
2: agak takut
1: kesira gawak kediri kini nanti hospital mayuah pedak kau sampai meniga empat ikau semina ke bakal jaga sekolah jaga store otai ke kenyal meh ke siko dua aja ni
2: orang ke gawak kilang kini ya ke gawak polisi malam dah sem sedak ke bakilan yang tadi tentu yang biasa mereka cerita ke dekat kunci ke sedak ya.
1: Jadi tahu telefon peningah berdau kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi ya. Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634. Ok, nguji kangau ke Siti tau. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Lang orang Aris Rikai. Siapa Aris Rikai tu?
3: Lang.
1: Lang. Lang Aris Rikai. Dengar aku orang Aris Rikai.
3: Salah.
1: Lentu berapa sebulan tu Lang? Kau pampul sebulan pendiam tu ni.
3: Okay.
1: Okay Lang. Nama tekak tu sini deh.
3: Kumbayan tu. Okay. Kumbayan tu.
1: Awak ni. Jadi benar ko?
3: Awal.
1: Okey.
3: Tahun 2000.
1: Okey.
3: Jadi malamnya baik aku ada ko nanggu. Nanggu betul aja. Ba, kalau pasal saya.
1: Aw.
3: Kau kata dia jauh.
1: Pasar.
3: Aw pasar. Kenapa?
1: Aw.
3: Tapi ya kalau dulu cuma nangan tawang dulu. Anak dia dah claim buat. Kaya engkau ketujuh semua tu pun. Cuma tiga tu pun. Ngomek. Jauh kiri kiri. Apa lantai yang lantai. Kaya pelapan dengan buku. Cuma tiga anak buat. Aku mudah. Anak yang lebih tahu dia. Tiba-tiba ya. Yang nangguh.
1: Aau.
3: Banyu macam itu dah. Dia habis itu dia cap, dia nangguk. Nangguk nyuruh orang tuh. Yang bau dah punya tanggih dah habis itu, dia cap tu dia.
1: Mayu ya?
3: Mayu. อยู่กำตีกับเขาอยู่ห้อง
1: อ้าว
3: ไอ้หลังจางหลังจางกูได้ประดานี่นโมดิเจอบานังในหลวงกัน
1: นโมตาไ
3: หนเจอบานังในหลวงนโมดิ
1: นังจะหลวงนังจะหลวงอ่ะ
2: นังจะหลวง
3: เอา
1: โอ้โอเค
3: กูได้ประดานี่เ
2: อา
3: เงาแต่ต้นวนตามแต่เอาหลวงไม่กูติ
1: อาปุ๊บ
3: เออนามาตุกุจังเอาอ่ะนักปราชญ์ทุกจําได้มันแน่ก็คุยฟังขึ้น
1: เอา
3: เมื่อกําลังจะนี่ก็ด่าวินตา
1: เอาอ่ะ
3: นักก็มีที่มีที่เข้าเข้าจ้ะ
1: อื้
3: อละหมอกนี่สมัยนี้อมอกนี่สมัยนี
1: ้ปู
3: อย่าอย่าเยอะมึกติ
1: อื
3: ้อปาเลียก็โคเ
1: ฮ้เอา
3: คือทางกูแต่ตาบูอ่ะ
1: ปู
3: ตีเงี้ยอีกทีก็โปรคาตีสักนิดนึง
2: อ๋อกําลังเสียเนี่ยกระตี
1: ปั้น
3: แต่เอาอ่ะเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็บุกไปก็ติดกับพลอยเนี่ยบุกไปกับพลอยก็ติดแล้ว
1: ปุ
3: ๊บแต่ยังไงบุกไปกับพลอยก็ติดอาการก็อ่ะเ
1: อาอ่ะตีงี้เนี่ย
3: น้ำมาเป็นยังปุ๊บมาเป็นตุ้งแกงก็ยัง
1: เอาตุ้งแกงก็ยัง
3: เอาตุ้งแกงก็ยังที่ตุ้งแกงน่ะปุ๊บแต่ก็ได้เป็นตุ้งแกงก็ปุ๊บอ่ะเขาเยอะเลยยกมือดู
1: เอา
3: ทำไมทำไมน่าใจมันต้องตุ้งแกงตาย
1: เอาอ่ะ
3: มันก็กระดุมด้วยแล้วผมก็งับมั้งมันจะบอกเลยต้นตามันจริงๆวันดูดูตรงกลางไหนไม่ไม่งี้เนี่ย
1: เอาตายเงินดูเจ้าไ
3: อ้เอามาตายหูหนุกตัดสมัยสมัดสมัยไปยังตรงกลางจะคุ้มไห
1: ม
3: ยีน้ำใหม่ตรงกลางไปอ่ะน้ำน้ำมันก็ตกอ่ะตามไปก็คือเปลี่ยนเนี่ยตัวตั้งเงาตัวตายไอ้ยาน่าได้ไม่ต้องตาย
1: นี่นี
3: ่ไอ้เงิน
1: มูนีน่ะได้กะ
3: ถ้าบุคคลตามูนีกูดี
1: เอามูนีกูได้ตาได้เอา
3: โอ้ยาที่เหยียดเหรอจ้ะ
1: อ
3: ือเงินนั้นก็เขาให้เจ้าของบ้านแดงดิ
1: เอา
3: ตาดก็เหยียดใหญ่ดูตาดเหยียดใหญ่ดู
1: อือ
3: ตัวสมัยสมัยสมัยสมัยถ้าหลายตัวก็ไม่ยอมตรงเดียวไอ้กรรมติกาปัดไอ้เนี่ยจะถามระบุแม
1: ่เอาเอา
3: เก็บคนไปเอาว่าเนี่ยแบบแม่นะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเสียเสียไว้ให้เตียงไม่ติดต่อแต่แบบตักอย่าบันแท้ไม่ต้องตีเตียงแล้วมันอ่ำแปะนะ
1: อ
3: ย่าเป็นยมหลักการก็ทำไม่ก็ยังระบุ
1: โอ้มันซ้อกี่ต่อไอ้เนี่ย
3: ตักมันไอ้นั่งแกวไปยังไปก็มาจ่ายอย่างเดียวเ
1: นี่ยเอา
3: ท่านตะปะท่านระแวงก็เลยกระดาษหลักการมาได้ตาย
1: ตะบูระอาจารย์เนี่ย
3: เอาตะบวดไอ้ยังตามกัดอารมณ์ตะปะ
1: โอ้
2: ไอ้เนี่ยไงบักกะมันเสียกันมาเลย
3: น่าตายว่าบักไอ้กระดูกตัวลงตรงกลางเนา
1: ะเอาอ่ะ
3: ถ้าเป็นน่าได้ตรงกลางก็ยังไม่น่าเป็นตะปะอาจารย
1: ์โอ้โอ้ใครอันตัวไอ้เนี่ยโคเรียนที่นี
3: ่น่าละมุ
1: เอาเนี่ย
3: กลางแม่นมาพูดน่าตาย
1: เอาอ่ะ
3: ไ
1: ปเองก็เป็นยิงสบายเนาะดอกก็กะละมาดอกแต่ก็เนาะ
3: มาได
1: ้บารู้ยอนี่ห
3: ือถ้ามันตอยังมันตอบ่เปียกเป็นยาพิเศษแต่ทําแปะมาสนับสนุนปาก
1: อื้
3: อทําให้จะจะจะจะอยู่มาปากยายมันปุ๊บนี่มันต้องทําให้เออคุณปู่ดังนั้นอย่าระวังดิ
1: อื
3: ้อแต่หุ่นตัวว่ะโ
1: อ้
3: ตาเลยมาได
1: ้เอาอ่ะ
3: ไปชวนตรงพูดดังนั้นอย่าระวัง
1: อื้อ
3: ๆตาก็ถึงยามเวลาที่อยู่แม่ถึงป้าจะเบียงกับมันตีกาอันตีมาตายตีมาตายถ้ามันตีก็เจ็บแม
1: ่
3: ที่มีเจ้าก็ดูมีไอ้มีมันยังทำอยู่นะพอต้นมาได้แม
1: ่เอาอามัน
3: ยากน้องยากมันเออว่างานยืนตัวอย่าเอาไปคุ้มแบกก็ได
1: ้เอาโอ้
3: หน้าบาล
1: ยังไงหนาเนี่ยแ
3: ม่ยากหน้าบาลต้องแบกยามก็มันพิจารณาให้เตาอย่างนี้คือตามเราแม
1: ่อ้าวมาเตาตายน่าได้กันไง
3: บ่อยะ
1: น่าได้ประดามาเตาสมัว
3: มาเตามาเตาไอ้ไงจะมันทำบุ
1: ญเอาตายไงจ๋อเนี่ย
3: เอาทำบุญก็มันปอง
2: นั่นตาไอ้อันจ๋อ
3: เอา
1: แล้วมัน จะไร
3: แ
1: ย
3: ่หมดเลยแบบเวลาเดือนตัวไหลหรือใหญ่ใหญ่อะไรก็ติดกับเขาได้แต่เวลาเราเนี่ยเอาไข่เอาเตาปันเกาะเรียนเนี่ยอาคนนี้จะเป็นเรียนรำเรียนเป็นยังมันเก่งแรงคุณจะเรียนพระคุณผมผู้ไหล
1: นะฮัลโหลมัวไหลกี่ต่
3: อมัวไหลนั่นมัน
1: เอาไปเอาดัสปวดตะกันยูโรตัดเลย
3: แหม
1: Oh, nanti niti agak gika entar ikut deh. Agai, kata yang macam. Aw, aman jelah ini. Nada mimpi nama-nama ke kita lang.
3: Nada ini.
1: Nada ini.
3: Nada.
1: Aw, aku nak nama lapan lantuai ke nama nak nama.
3: Nada.
2: Kang siapa
3: kau
2: tahu? Kau main
3: tinggal,
1: kau main
2: nyopeng, kau nyantai. Aw, tanya lagi kau. Nada kenal. Aman. Lemai, utanya kenyalinya.
3: Kau lebihnya pukul 9 pinang.
2: Pagi
1: malam. Hmm. Nada kalau ninggal orang buka cerita kan ni.
3: Nada
1: ini aman. Hmm. Aman. Nada nemu yang nyelai.
3: Nyelai.
1: Aw. Ya,
3: mau nyelai aman jadi.
2: Ia ke malam.
1: Aw. Mesti program nyelai aman jadi lah. Tahu kan mesti. Aw.
3: Aw. Kaya
1: jadi. Okey lang. Okey. Mana selamat cerita? Okey. Selamat malam. Ya. Okey, pukul 10 malam nabur ke berita malam atau setiap lagu berdau kita mendiang ke berita hari Robert Ngalang.